0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

พี่ก็รับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะจำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงใจลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเสียงกันฟังกันได้ครับนะทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr887.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์กว้างกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านเชิญชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทร07481055กระผมยินดีกับนะที่จะทำหน้าที่เป็นชื่อกลางกับท่านมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลงของเอกราชสุวรรณภูมิครับนะพอหรือยังฟังงานเพลงนี้พร้อมๆ

ครับท่านผู้ฟังพอที่นะคุณพอที่นะอย่ามาลอกกันอีกเลยการตัดพ่อต่อหาหรือการประกาศอยู่ตีความสัมพันธ์นี้ครับท่านผู้ฟังและความเชื่อใจเนื่องจากมดฝ่ามดตนต่อการถูกโกหกหลอกลวงหรือว่าทำไมผิดฟังซ้ำๆซักๆจากอีกฝ่ายครับท่านผู้ฟังจะไปกับการเพลงก้องเอกราชสุวรรณภูมิครับนะพ่อหรือยังมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและตัวละจับกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตันดักครับนะเริ่มกันโดยใช่เล็กครับท่านผู้ฟังพิโยปากูลบ้านบางดันใช่สีซ่องนองใจครับอยู่อำเภอสิงห์นครใช่สีซ้ำวันนี้คุณพี่เป็นและคุณพี่นงจากส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนใต้ที่นี่กับพี่เศร้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครชุดใส่ใต้ที่5ครับนะคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงครับนะควังกันเลยครับนะยายโรคกัญชาถ้ากันนานควังวันวานนานเพลงก้องทุนท่องใจครับนะรังรักในจินตนาการแนะนำมาจากพิโยปากูลบันบังดานมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังพร้อมๆเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจะไปกับหนังงานเพลงก้องทุนต้องใจวันว่านครับงานเพลงดูว่าแววครับหนามอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากมากครับนาคุณพิโยปาคุณบันบางด้านให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะโอ้ช่อไม้คาจวิตบันบางด้านครับท่านผู้ฟังที่นี้บริการชอบรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเรียกขัดเกียร์ครับนะเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใต้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายกับนาทีอุตสมัยขจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับสู้นกซ่องที่6ตัวงาแล้วก็6ตัวไปได้กับนาทีอุตสมัยขจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ช่องคล้าที่นี้จำนายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับหน้าปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไหมครับในส่วนนี้ปะให้ฟรีครับไม่มีเหินไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์โลแม็กซ์ช่องคลาถนนช่างสิบเมตรตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคลาซุ่นเก่าอกเก่าซ่องอาหาซ่ามอกซ่ามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับท่านผู้กังยืนจอเปล่งในหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหน้าไม้เลขนี้074-81-55ซ้ำย้ำอีกทีครับ074-81-55ครับนะขอบคุณมากๆครับนะมอมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กว้างกันต่อที่ได้แนะนำกันเข้ามามาถึงคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครครับกำจับกำจ้าครับนะบอกว่ามอบไม้กับก้อยเดี๋ยวใจนี้กับหน้าโตมาบอกไม่อีกทีหนึ่งเดียวจดไปเร็วปาลัดโบจิลาหนองฝนกับนะแล้วก็คุณปีเจ้าอำเภอชิงานาครท่านผู้กังถือกวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาที่มันลูกเกียรติว่ากรรมบ่าวผู้พ่อกับนะเอาเป็นว่ามอบไม้ทุกท่านถือกวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาก็แล้วกันนะครับนะครับฟังกันเลยยะโรกจาถ้ากันนานงานเพลงก้องเปียกปัญญาครับพรตาพรานครับมอบความสุขให้กับทุกท่านกว้างพร้อมๆเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังประเทศไทยเรานี่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับนะถ้าอยากให้เป็นนายกนี่ก็ต้องสมัครครับนะสมัครลงรับเลือกตั้ง

อาเมืองพัทยากรุงเทพมหานครนี่ก็ถือว่านายกนี้มาจากเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงนะประชาชนเลือกเที่ยงได้มากว่าผู้สมัครอื่นก็ได้เป็นนายกไม่ต้องไปโหวตกันในสภาแล้วครับนะการดำรงตำแหน่งเป็นนายกอยู่ในวาระ4ปีเว้นแต่จะมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาทางการเมืองครับนะครับก็จะไปงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้ตนอยากเป็นนายกขอบคุณมากๆคุณองค์ชายอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อนะวันนี้มาไวมาเร็วกับใกล้กับพี่เป็นกับพี่นงอยู่ส่วนตูนครับนะพี่เป็นในเขตแนะนำงานเพลงก้องไม้พี่ลมพรฟันใจผู้ชายแรงงานงานเพลงในว่าจะคอยและก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่งของสุรพลสมบัติเจริญกันนะนักใจพี่น้องให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกส่งงานเพลงมอง

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะนักใจครับขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่เป็นและคุณพี่นงส่วนตูนตำบลข้อรูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านท่านผู้ฟังยืนจอเปล่งในมอไปกับไกลโทรศัพท์ครับนะ0748120055ซ้ำย้ำอีกทีครับ0748120055ขอบคุณน้องหมอเตยครับนะอำเภอสิงห์นครที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาแนะนำงานเพลงเสริมเติมเต็มครับนะคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกระผมคอยๆทยอยจัดให้ครับนะตอนนี้มอบความสุขมอบงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาจากสิงห์นครครับคุณพี่เศร้าครับนะแนะนำงานเพลงก้องหนองบาทกับลูกแม่ขาแล้วก็ต่อกันโดยงานเพลงที่ซ่องข้องจักนงพันนีฟันใจกรรมกรอีกสองงานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังขวัญใจกรรมกรกับนางงานเพลงของจ๊ะนงพันนีครับนะขอบคุณมากๆคุณผีเศร้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักขอบคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลบ่าวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอคอดเวครับท่านผู้กองนะลุนเนโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กองเจอกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวและก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะโอเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับไปซ่าติดได้ทันฟรีถึงถีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆครับร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะรับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราครับท่านผู้กองท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ0743130ครับนะหรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัฒน์ประสาทหรือว่าตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวจีระเมธาจันครับนะหรือว่าล่วงลุงอิมครับณวัดกาเซตจลาทีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะไปเชิญรวมมานกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับท่านผู้กองนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารกจาท่ากันนานมาถึงคุณพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอ้ามอย่างยนต์รอแม็กสงขลาครับนายจังเวกจังกรึงอยู่ซอยเก่าถนนไทรบุรีคุณใหญ่เนี้ยวชุมชนสมวังและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก็เอกใจสีวิจัยครับอดีตรักบานนาและก็ตามกันโดยงานเพลงสีส้มอ่านเพลงก้องสิริพรนำไปพงแอบมาเสน่ห์ครับนะรักหนอกหัวใจอีก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: สิริพรนำไปพงรักหนอขั้วใจขอบคุณมากมากคุณพี่นุ่นยุ่มจนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะเตียเกียรติในนามันเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะ11นาฬิกากับอีก59นาทีครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงใต้ลูกทุ่งท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้ครับ07481255กระผมยินดีครับนะที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี่ให้บริการครับนะซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ปานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับ0624526ครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เจนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่

มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับป้ายางกับนาโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ป้าให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกับนายกับนาที่ห้ามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครุจางอำเภอเมืองสงขลาครับโต0969253633ท่านผู้ฟังโทรไปจอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยหนองงามกับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามองงานเพลงมองความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคนเตลินทันพวกกวางที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีหญิงกลับไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยงานเพลงก้องสดซี่พร้อมเซ็กซ์สั้นกับ

ครับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงของฟันดาวจรัสแสงเศร้าบางจางขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีน้องบ่อเตยอำเภอสิงห์นานครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังครับมากว่างงานเพลงกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานฟังงานเพลงของสุริยันทร์ส่องแสงกับสำรวยใจดีสำรีใจดำกับ

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของไอ้และรถยนต์ทุกชนิดกิดตึงเราครับนะกิดตึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของไอ้และรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิดตึงเรากิดตึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยอที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยี่ห้อคอสเวลูนีโอพลัสครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองไอฟีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่าไอฟี7ปีเต็มครับท่านผู้ฟังนะติดตั้งไอฟีด้วยเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไกว้ครับไปซ่าติดได้ตันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ074313230หรือจะติดต่อได้โดยตรงที่ร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาติครับตาล่วงจางและพระพรมวอชิราเมธาจารย์ครับนะเลื่อล่วงลุงอิมครับณวัดกระเจ็ดจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสเวลาไปร่วมงานกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมองมองความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่าโรคกัญชาท่ากันนานฟังครับงานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างกับไอ้นุ่มเครื่องไข่แล้วก็ไปต่อกันโดยเจ้าเชิงพินจินตราภูลาภกันอีกหนึ่งงานเพลงครับ

ครับฟังกันต่อครับหญิงโตหญิงสวยงานเพลงก้องเอกราชชวนภูมิแล้วโตกันด้วยน้องสวยเหมือเศร้าครับนะงานเพลงก้องพงศ์ศรีวรนุชอีกช่องงานเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานครับนาทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเล็กคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและยังไงบริการครับให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับศูนย์หกสองสี่ห้าหกตัวห้าหรือก็หกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ทรงกล้าครับนานทีนี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่ยางเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการทางศูนย์ท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยลอแม็กซ์ทรงคลาถนน30เมตรตำบลโครูจางอำเภอเมืองทรงคลาศูนย์เก่าอกเก่าทรงอาหาสามบอกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะกลับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่าโรคกระจาตากันนานฟังครับงานเพลงของนุ่มแค้นสายลายมังกรบนสักซองแสงครับนะงานเพลงผู้แพร่รักและก็โตกันด้วยเดาตายปลายพยาครับผีไปอยู่ไหนครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องดาวตายไร้พยาครับนะพี่ไปอยู่ในหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันเดินทางมาถึงห้องเสื้อโอลิมปิกกับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงก้องแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับนะรักเศร้าเสื้อลายแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่ซ่องก้องเสกซักผู้กันทองครับนะกับงานเพลงขั้นมากเศรษฐีอีกช่วงงานเพลงหมอความสุขไงกับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกลับมาจากกองเชียร์โอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาเกณฑ์แนะนำกันเข้ามาจบไปกับนะอ่านเพลงกองเซ็กซักผูกกันทองกับนะกับงานเพลงขั้นมากเศรษฐีครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงโลกครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับนะหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับโต081ช่ามาที่ที่ช่องที่5โตไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามเยโอคอดเวรุนเนโอพลัสครับท่านผู้กว้างตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กว้างเชิญกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะบริการล้างการค่ายฟรี7ปีเต็มครับท่านผู้กว้างนะเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่ายๆเนี่ยครับไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาหลับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราท่านผู้กวางท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ074313230ครับนะหรือจะติดต่อโดยตัวท่านเองโดยตรงก็ได้ที่ร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิราวจิระเมธาจารย์ครับหรือล่วงหลวงอิมครับนาวัดกระเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับนะวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับนาพี่น้องพุทธศาสนิกชนไปรวมอ่านกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมอมอความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่อเรื่องงานเพลงเวลาเลือไม่มากครับนะกวางครับงานเพลงดีเจดีใจกับมอบความสุขให้กับทุกๆฝันกวางงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ความสุขไงกับสุขๆกันได้กว่าสัญญาณการจากลาก็มาถึงกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับนะขอบคุณดีเจหนองนึงขอบคุณคุณร่มไม้คณาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุตรนึงว่าจะได้ที่กระผมบุตรไปพิจารณากระผมขออภัยครับนะเวลากระมดกระ

ยอดรักสลักใจนะครับอย่าหลงเมืองหลวงก็มีอยู่เพลงเดียวที่คุณขอมาเราหากันแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็ฟาวนะครับสำหรับสายแรกที่ส่งเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 นะเราก็หากันมาให้ก็ปรากฏว่าได้เพลงอย่าหลงเมืองหลวงของยอดรักสลักใจที่ฟังผ่านกันไปนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงเก่าเราชอบที่คุณขอเข้ามาจากซอสมิงไพรนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับยามบ่ายคล้อยลมแรงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าเราก็มาพักผ่อนคลายร้อนกันในช่วงเย็นย่ำยามสนธยากับบทเพลงเล่าขานตำนานที่ผ่านมา2ชั่วโมงกับ VR Radio 88.75 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์บางด่านสงขลาและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้ส่งนำรายการคุณจะส่งเพลงเข้ามาเหมือนสอสมิงแพลก็ได้นะครับทาง08430025560943563991นะครับฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบประวัตินักร้องครูเพลงนะครับล้ำลึกถึงเพลงดังในอดีตที่มีคุณค่าหาฟังกันยากนะครับถ้ามีเราก็จัดกันให้ถ้าไม่มีก็บอกกันตรงไปตรงมาเหมือนกับทางด้านของเพลงของสังทองสีใสนี่รอบเหมาเข้ามานาจากบ้านปลายนานะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้ครับ0843002556 0943563991ครับต้อนรับกันทุกท่านกับเพลงเก่าเราชอบกันในชั่วโมงแรกก็ฟังรอบเหมาของสังทองสีใสสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณฟังบ้านปลายนาขอเข้ามามีอกอุ่นคิดถึงบ้านเกิดตะลุงสังทองสังทองมาแล้วถ้าอกอุ่นก็จะต้องเป็นเพลงแรกประมาณปีพุทธศักราช2508ถึง2510นะครับสังทองสีใสได้รับความเมตตาจากวนาวงดนตรีจุฬารัตน์ในยุคนั้นเขาเดินทางเข้ามาแบบใจกล้านะฮะถึงจะหน้าผีแต่ก็ชื่นชอบชื่นชมอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองนะเป็นพิเศษอาจารย์ชายเมืองสิงห์ก็เลยเขียนเพลงให้นะครับสำหรับนักร้องที่เดินทางเข้ามาสมัครของวงจุฬารัตน์ซึ่งก็เข้ามาไล่กับทางด้านของนักร้องจากเมืองกาญจนบุรีนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงยุคแรกของสังทองสีใสนะครับ2510มาฟังอกอุ่นกันดีกว่า

วงดนตรีสังท่องสีใสก็นับว่าเป็นวงใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับมีคู่แข่งมากมายทีเดียวในยุคนั้นในยุคลูกทุ่งดิสโก้ซึ่งก็ต้องมีเพลงเร็วๆเพลงเต้นรำอย่างนี้2524-25นั้นก็อยู่ในคุก27นะฮะก็ออกมาแล้วก็มาทำรักข้ามกำแพงและยังมีชีวิตสังทองพร้อมทั้งสังทองมาแล้วนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกทุ่งที่เข้ายุคเข้าสมัยโดยเฉพาะแสงสีเสียงลูกน้องต่างก็กลับมาร่วมมือร่วมใจกันทำวงดนตรีกันใหม่ซึ่งก็มีชุดเดิมนะครับเพราะว่าสังทองเขาเป็นคนที่รักลูกน้องมากแต่ก็มีศัตรูมากเหมือนกันนะครับพอทำกันไว้เยอะแล้วก็ในวงการนักร้องลูกทุ่งช่วงนั้นก็ยังอิจฉาริษยากันไปข่าวการตายของสุริยันส่องแสงสังทองก็มีเอี่ยวสุริยันส่องแสงนักร้องที่เป็นศิษย์ของครูชลธีฐานทองนะครับเสียชีวิตโดนยิงอยู่ที่ทางภาคเหนือคาที่2523เหรอสุริยันส่องแสงอ่ะที่เสียชีวิตอ่ะ2525เนาะคืนวันที่28มิถุนายนโรงเรียนบ้านจำปาหวายพะเยาจังหวัดพะเยาส่วนสังทองสีใสเสียชีวิต2527นะ2527ก็เรียกว่าอีก2ปีต่อมาด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิริอายุรวม36ปีก็ปิดตำนานนิ้งหน่องรักข้ามกำแพงเพลงยุคหลังนะครับเพลงโทนมายุคแรก2513สังทองสีใสนั่นก็เป็นคนจระเข้3,000อู่ทองสุพรรณบุรีเล่นปาหีก็หมายถึงเล่นกลล้อมวงเข้ามาพี่น้องนะมาดูกลข้อขาดอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วมาขายยากว่าจะทำการแสดงก็ไทยมงนะครับคนก็มามงเป็นล้อมสังทองชอบแบบนั้นนะถึงร่างกายไม่แข็งแรงแต่ก็ตระเวนทมานเป็นโคศกร้องเพลงขายของตามหาญวัดจนกระทั่งใจสู้มาอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์ก็มาพบกับอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียรพันทองเพลงอกอุ่นคุณได้ฟังเป็นเพลงแรกไปแล้วนะครับนิ้งน่องก็โด่งดังมากครับ2512-13นะแล้วก็มาโทนเป็นตัวนี้เป็นเบิดตัวสังทองสีใสเข้าสู่วงการหนังนะวงการภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นต้องมีสังทองสีใสชาวต่างจังหวัดก็ได้รู้ครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ครับคุณขอมาก็จัดกันไป0843002556 0943563991นะครับต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงแรกสำหรับทางด้านของอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทบางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีตลอดมาสำหรับการบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดมันก็ไปตรวจเช็คกันได้ครับเชิญที่อู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ7-11บ้านบางด่านก็ต้องเตือนกันนะครับใช้รถใช้ถนนตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนสำหรับร้านใกล้ๆกับสมหมายเครือสุดรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับ
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันที่อู่รถยนต์ใกล้ๆอู่รถยนต์สมัยก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งเป็นพันธมิตรด้วยกันนะครับสำหรับอะไหล่มีมากมายแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาดีกว่าครับจากสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันนะฮะเพิ่งจะล้ำลึกถึงผู้พวงดวงจันทร์กันไม่นานที่ผ่านมาฟังพึ่งน้อยจากนา

0: เดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา

0: ไรจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
2: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับสมหมายขาสวิทย์บางดานสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้และก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับอาจจะขัดข้องเมื่อสักครู่นี้ประมาณ10นาทีนี่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับขอบคุณทางเทคนิคของ FM VR Radio 88.75 ฟังเพลงกันต่อนะฮะหลายเสียงหลายสายโทรเข้ามาก็ได้รับสายสักครู่นี้จากทางด้านชำนาญนะครับบอกว่าช่วยเปิดเพลงของพรศักดิ์สองแสงคนแกนซ้ายลายมังกรสาวจันทร์กั้งโกบนี่เป็นเพลงยุคแรกของพรศักดิ์สองแสงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปเพลงเก่าในยุคของคณะสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งคือยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนักร้องที่โด่งดังกันมาขันหมากมาแล้วและก็อีกหลายเพลงนะครับที่ทางขอมาก็รักน้องขอมองหน่อยได้เลยครับสำหรับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งฟังคนแขนซ้ายลายมังกรกันก่อนนะครับและรักน้องขอมองหน่อยของพรศักดิ์สองแสงจากชำนาญมอบให้กับบ้านปลายนาและก็ที่ริมคลองสำโรงด้วย

0: ดาวพัฒนากับคำเตือนของพี่นี่ก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับแต่เราก็มาขอให้คุณฟังที่เปิดสลับกันนิดเพลงที่คุณฟังขอเข้ามายังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงนะครับสำหรับทางคุณฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาก็คือเพลงสาริกาของสาริกากิ่งทองนะเพลงที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังที่ผ่านกันไปนั้นก็คำเตือนของพี่และก็ไม่ลืมคำเตือนนะโดยน้ำพึ่งบริบูรณ์ครับสำหรับคำเตือนของพี่นั้นก็นักร้องที่เป็นศิษย์ของครูสุรพลนะครับไพรวันลูกเพชรประมาณ2504ไพรวัลย์ลูกเพชรยังอยู่กับวงจีของครูสดพงศ์โดยมีครูประยงชื่นเย็นเรียบเรียงเสียงประสานกันนะครับไพรวัลย์นั้นก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีร้องเสียงหวานลูกคอหลายชั้นเกิดจังหวัดเพชรบุรีนะครับลูกคอหลายชั้นเกิดจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เสียชีวิตเมื่อในวัย60ปีจากทางด้านของเกิดโดนลอบยิงนะครับเพลงมากมายที่ไพรวัลย์ลูกเพชรขับร้องนั้นมีประวัติความเป็นมาที่เรียกว่าเป็นตำนานกันนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมานั้นก็เราก็จัดกันให้แล้วนะครับสำหรับทางด้านของเพลงซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลายังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงเดี๋ยวจะฟังกันในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับสาริกากิ่งทองนักร้องจากภาคใต้บ้านเรานะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับทางสมัยคาสวิตบางนานสงขลาลุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนับพันเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังจากนั้นก็ชั่วโมงที่2ก็รอกันอยู่ในเพลงเก่าเราชอบเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

มาย้อนยุคกันประมาณพ.ศ. 2514ต่อ15นะครับสำหรับนักร้องชาวปากใต้บ้านเราจังหวัดชุมพรนะครับก็คือสาลิกากิ่งทองที่มีเพลงดังๆอย่างแต๋วจ๋าและก็ที่ฟังก่อนหน้านั้นก็แสนหวังเวิร์ดนะครับสาลิกากิ่งทองนักร้องที่เป็นลูกสาวของนายหนังตะลุงศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับทางด้านเข้าสู่วงการโดยคุณพ่อเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็นายหนังตะลุงก็เลยเขียนเพลงให้กับลูกสาวนะครับนางจูเลียมกิ่งทองซึ่งเธอก็เป็นลูกในจำนวน10กว่าคนนะครับของนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงกันในยุคนั้นสำหรับเพลงอีกหลายเพลงที่สาลิกาสร้างชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพลงมอนข้างชีวิตสาลิกานะครับแต่ที่ฟังผ่านกันไปนั่นก็เป็นเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาในท้ายชั่วโมงที่สองแล้วก็ให้ฟังอีกหนึ่งเพลงแต๋วจ๋าต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาถึงครับเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาจัดให้จัดไปจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์อย่าลืมนะครับลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันที่เป็นด้านของลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีหรือว่าจะเป็นเพลงไทยสากลเหมือนเดิมลูกทุ่งก็ยังเป็นแกนหลักอยู่นะครับตรงนี้ต้องขอบคุณสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาลุงเรืองอรยนและก็ลวงไม้พนาพันนะครับมาฟังกันต่อกับสาลิกาเหมือนกันครับแต่เป็นสาลิการ่ายรังของยอดรักสลักใจต้นฉบับก็จะต้องเป็นของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับและกาวาวเสียงทองครับเป็นสาลิกาชื่อว่าสาลิกาดงมอบให้กับคุณฟังทุกท่าน

ก็เป็นเสียงร้องของคุณแม่พองศรีอรนุชนะครับศิลปินแห่งชาติที่จากกันไปในเพลงไม่ใช่ของฟรีที่คุณฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงจากรายการมอบให้คุณฟังนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบก็ขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในชั่วโมงที่2แล้วครับสำหรับสมัยคาสวิทบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับการบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์และก็สายพานหน้าเครื่องก็ซ่อมได้สบายมากครับสำหรับอะไรต่างๆมีบริการในด้านของการซ่อมช่วงล่างที่ถนัดกันเป็นพิเศษนะครับเบรกคลัชเกียร์ต่างๆปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่สมัยค่ะสวิต0624565556อยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่านสำหรับร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาเมื่อก่อนนั้นก็เป็นเพลงของสายันและมาฟังยอดรักสลักใจกันบ้างครับคอยทุกปี

ครับศิรินทรานิยากรนะครับในเพลงฉันรักบ้านนอกก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับจากบ่อยางสงขลาสำหรับศิรินทรานิยากรนั้นโด่งดังมากับเพลงรู้ว่าเขาหลอกประมาณปี2527นะครับก็เป็นเพลงของอาจารย์การการุณวงศ์จะขอก็รีบขอเช่นเดียวกันนะครับการแต่งของอาจารย์การการุณวงศ์

YouTube ยังมีโลกของสื่อที่เราเห็นภาพเสียงกันปัจจุบันหลงคนมนหลงมนคน FM นี่ก็เป็นเพลงเป็นภาพยนตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวของในศิลสารนิยากรเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงกันต่อในรายการเล่าขานตำนานทุ่งกับสดใสลุงโพทองนะครับขายนาแต่งงานตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงหลังเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับตั้งแต่17นาฬิกา5โมงนะครับไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณอันนี้ก็6โมงกับอีก36นาทีขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยคาสวิตรุ่งเรืองอรยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับสดใสรุ่งโพธิ์ทองขายนาแต่งงาน

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบานบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357